0: ไม่เกิน 2,000 บาทค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าค่าตงค่าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าค่ากับคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทเช่นถั่วโปไพ่คำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อบัตรใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนพื้นที่เครือข่ายลุ่มน้ำพื้นที่เครือข่ายลุ่มน้ำเกิดจากความร่วมมือของหลายชุมชนที่เชื่อมโยงกันตามเส้นทางของน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำแต่ละพื้นที่ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเดียวกันทั้งการกักเก็บน้ำการชะลอน้ำและการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเขื่อนฝายพื้นที่ชุ่มน้ำและคลองสาขาถูกจัดการให้เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายเดียวเพื่อให้น้ำไหลเวียนอย่างสมดุลเมื่อทุกพื้นที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นเครือข่ายลุ่มน้ำทั้งเส้นจึงมีความสมดุลทั้งน้ำอาหารสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
8: 95.5 คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
9: สลับเทรนดี้เทรนด์ความนุ่มต้องมาแล้วไหมหนา3ชั้นอ่อนโยนจากเชียร์บัตเตอร์และอโลเวร่านุ่มสนุกรสเลยล่ะสลับเทรนดี้เติมเทรนด์ความนุ่มให้ทุกโมเมนต์
10: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
11: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
12: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
13: ไปกันเลย
14: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วย Ensure อาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิต Ensure ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
15: อาติอาติ
16: ไปซื้อของให้ป้าหน่อย
15: ป้าอยากไล
16: ่สบู่
15: ยาสระผม
16: ผงซักฟอก
15: ยาสีฟัน
16: น้ำตาล
15: นมข้น
16: กาแฟ
15: น้ำปลา
16: น้ำมันหอย
15: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
16: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
17: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
15: ไอ้สิแล้วต้องไปที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
18: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
19: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: สลับเทรนดี้เทรนด์ความนุ่มต้องมาแล้วไหมหนา3ชั้นอ่อนโยนจากเชียร์บัตเตอร์และอะโลเวรานุ่มสนุกรัดเลยล่ะสลับเทรนดี้เติมเทรนด์ความนุ่มให้ทุกโมเมนต์

0: ารอัดแน่นเต็มกล่องเพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพีไ
0: ปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟีลกู๊ดทุกวัน
3: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
4: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
3: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: มองหารถมือ2คุณภาพดีฟังทางนี้เลยครับ Toyota Chua Chinon จัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota Chua Chinon เลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวช่วยผ่อนให้พิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota ชัวชินนนถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง3 in 1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: สวัสดีครับคุณป้า
2: ป้า
3: ว้าย
4: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะ
3: ไม่มีเวลากลัวแพ้
4: นี่เลย
5: แชมพูติดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
4: ธรรมชาติ
3: อ่ะลุงใช้ซะ
5: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาล
8: นมข้น
7: กาแฟน้ำปลา
8: น้ำมันหอย
7: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
8: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
9: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
7: ใช่สิและต้องไปที่ห้างตังยี่สุนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
10: ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่สุนทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ

0: 105 Big Angel Radio
1: พักก่อนจ้ะไปนอนจ้ะใดๆก็คือลำใหญ่เด้อหยุดจ้ะหยุดจ้ะหยุดจ้ะไปไกลๆเด้อ

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมากแกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
2: บัวลอยอร่อยดีครับพ
3: ่ออร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกล

0: ารอัดแน่นเต็มกล่องเพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟีลกู๊ดทุกวัน
3: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
4: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
3: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
6: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
7: ชิมนนท์ให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ Toyota ได้ง่ายขึ้นกับข้อเสนอเต็มแม็กคุ้มทุกเงื่อนไขที่ใช่ออกรถง่ายออกได้ทุกอาชีพ
8: ดาวต่ำใช้เงินออกรถน้อยหรือรับส่วนลดสูงสุดหรือดอกเบี้ยพิเศษแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่พี่ยิ้มยิ้มก็มีให้เลือกครับแอร์ชีฟเก่งพรีเมียมขับสนุกเป็นตัวเองได้สุดนี่แหละรถของเรารีโวกระบะหน้าหล่อจะตัวเตี้ยตัวสูงก็แกร่งครอสเอสยูวีกว้างขวางอันดับหนึ่งตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เวลาสรถอเนกประสงค์7ที่นั่งให้ทุกวันมีความหมายเมื่อมีเราไปด้วยกัน Fortuner พี่ใหญ่สุดเท่สัญลักษณ์แห่งผู้นำโดดเด่นในทุกมิติเลือกรุ่นที่ใช่เงื่อนไขที่ชอบได้เลยครับโทรหาพี่ยิ้มยิ้มเลย042-215-555ย้ำ042-215-555ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงพร้อมทดลองขับได้ที่ Toyota ชินนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
10: สวัสดีครับคุณป้า
11: ฮะปี
12: ้ไอ้ป้า
11: ป้าป้าว้าย
13: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้นี่เลย
14: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
13: ธรรมชาติธรรมชาติ
11: อ่ะลุงใช้ซะ
14: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
15: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
16: ดียังไงหรอ
15: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
16: โอ้ดีจัง
15: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
17: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมผงซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
18: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
17: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
19: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
17: ้เอ้ยสิแล้วต้องไปที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซุปเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
4: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
6: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
1: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสะเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
3: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
4: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
5: สลับเทรนดี้เทรนด์ความนุ่มต้องนานแล้วไหมหนา3ชั้นอ่อนโยนจากเชียร์บัตเตอร์และอะโลเวร่านุ่มสนุกรสเลยล่ะสลับเทรนดี้เติมเทรนด์ความนุ่มให้ทุกโมเมนต์

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1
2: 3ลิตรก็กินท็อปโปะจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปะช้อปปิ้งก็กินท็อปโปะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปะขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
3: ลาเต้ท็อปโปะเติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟีลกู๊ดทุกวัน
4: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
5: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
4: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
6: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
7: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่าม
8: องหารถมือ2คุณภาพดีฟังทางนี้เลยครับ Toyota Shua Chinon จัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota Shua Chinon เลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวช่วยผ่อนให้พิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota ชัวชินนนถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: Toyota ชินนน
10: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
14: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
13: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
15: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
13: ใช่สิแล้วต้องไปที่ห้างตังยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
16: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
17: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: ข้าไปหยิบลงไปตั้งมาอมเท่านั้นแหละกึบช็อกโกแลต
1: หวานคอเลยนะเชื่อป่ะเนี่ย
2: ก็ก

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: สลักเทรนดี้เทรนด์ความนุ่มต้องนานแล้วไหมหนา3ชั้นอ่อนโยนจากเชียร์บัตเตอร์และอะโลเวร่านุ่มสนุกรัดเลยล่ะสลักเทรนดี้เติมเทรนด์ความนุ่มให้ทุกโมเมนต์

0: อาหารอัดแน่นเต็มกล่อง
1: เพียสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: ไปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
3: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟีลกู๊ดทุกวัน
4: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
5: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัว
7: สามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
9: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
10: ชิมนนท์ให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ Toyota ได้ง่ายขึ้นกับข้อเสนอเต็มแม็กคุ้มทุกเงื่อนไขที่ใช่ออกรถง่ายออกได้ทุกอาชีพ
11: ดาวต่ำใช้เงินออกรถน้อยหรือรับส่วนลดสูงสุดหรือดอกเบี้ยพิเศษแถมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่พี่ยิ้มยิ้มก็มีให้เลือกครับ Achieve เก่งพรีเมียมขับสนุกเป็นตัวเองได้สุดนี่แหละรถของเรา Revo กระบะหน้าหล่อจะตัวเตี้ยตัวสูงก็แกร่ง Cross SUVกว้างขวางอันดับหนึ่งตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ Velas รถอเนกประสงค์7ที่นั่งให้ทุกวันมีความหมายเมื่อมีเราไปด้วยกัน Fortuner พี่ใหญ่สุดเท่สัญลักษณ์แห่งผู้นำโดดเด่นในทุกมิติเลือกรุ่นที่ใช่เงื่อนไขที่ชอบได้เลยครับโทรหาพี่ยิ้มยิ้มเลย042-215-555ย้ำ042-215-555ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงพร้อมทดลองขับได้ที่ Toyota ชินนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
13: สวัสดีครับคุณป้า
14: ปี
13: ๊ไอ้ป้า
14: ป้าป้าว้าย
15: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะ
14: ไม่มีเวลากลัวแพ้
15: นี่เลย
16: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
15: ธรรมชาติธรรมชาติ
14: อ่ะลงใช้ซะ
16: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
17: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
16: ดียังไงหรอ
17: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
16: โอ้ดีจัง
17: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
18: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
19: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
18: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
20: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
18: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
21: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
22: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: ารอัดแน่นเต็มกล่องเพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: มึงใช้แบบปะโฮว่ะฮะใช้จากปะโฮว่ะฮะใช้จากปะโฮว่ะไอ้นุ่ม
3: เจ๊งนะ

0: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
0: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู

0: ชาติ Kiss Angel Radio
1: เนี่ยนี่น้องแม่เอ้ยแม่

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
3: บัวลอยอร่อยดีครับพ
4: ่ออร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่ว

0: คลียร์สมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: ก็กินท็อปโปจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปช้อปปิ้งก็กินท็อปโปจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
3: ลาเต้ท็อปโป
4: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชFresh ทุกมูดฟิลกูดทุกวัน
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: มองหารถมือ2คุณภาพดีฟังทางนี้เลยครับ Toyota Chua Chinon จัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota Chua Chinon เลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวช่วยผ่อนให้พิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota ชัวชินนนถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: Toyota ชินนน
9: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
10: สวัสดีครับคุณป้า
11: ฮะี
12: ป้า
11: ป
12: ้
11: าป้าว้าย
13: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้
14: นี่เลย
15: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
13: ธรรมชาติธรรมชาติ
16: อ่ะลงใช้ซะ
15: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
17: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
15: ดียังไงหรอ
17: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
15: โอ้ดีจัง
17: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
18: สายบุญยางเฮาวัดยูใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
19: ไปกันเลย
20: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
21: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมสักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
22: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
21: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
23: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
21: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
24: ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ส่วนทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
25: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: เทรนดี้เทรนด์ความนุ่มต้องมาแล้วไหมหนา3ชั้นอ่อนโยนจากเชียร์บัตเตอร์และอะโลเวร่านุ่มสนุกเลิศเลยล่ะสลับเทรนดี้เติมเทรนด์ความนุ่มให้ทุกโมเมนต
1: ์คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ

0: นที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่างขึ้นบันไดสิง
2: ไปกัน
3: เ
2: ล
3: ยเพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย
4: ์1 2 1 2 3 1 2 1 2 1
5: 3ลิตรก็กินท็อปโปะจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปะช้อปปิ้งก็กินท็อปโปะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปะขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
6: ลาเต้ท็อปโปะ
7: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ
8: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อย
9: ป้าอยากไล
8: ่สบู่
9: ยาสระผม
8: ผงซักฟอก
9: ยาสีฟัน
8: น้ำตาล
9: นมข้น
8: กาแฟ
9: น้ำปลา
8: น้ำมันหอย
10: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
8: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
11: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
8: ้ใช่สิแล้วต้องไปที่ห้างตังยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
12: ห้างตังยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตังยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตังยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตังยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ

0: ารอัดแน่นเต็มกล่องเพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: ไปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย

İşte.

0: าะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช. 1205
1: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงใช้ทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้และการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 69,71 ครัวเรือนใน41จังหวัดทางการปากีสถานระบุการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปากีสถานและอิหร่านเพื่ออาถายุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมีความคืบหน้าอย่างมากต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หน่วยงานด้านความมั่นคงใช้ทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้และการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้หารือร่วมกับกอรมน.กองทัพแม่ทัพภาคที่4และสมช.มาโดยตลอดโดยใช้ทุกวิถีทางทั้งการเจรจาการรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันและมีความสามัคคีไม่มีฝ่ายใดนำใครส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นยืนยันว่าดำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์หลักฐานและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยแม่ทัพภาคที่4ได้แถลงข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว
2: ตรงนี้มันสามารถพิสูจน์ได้ทางการพิสูจน์หลักฐานอยู่แล้ววิถีกระสุนแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็โชคดีที่เขาไม่สูญเสียชีวิตด้วยแล้วก็ต้องไปเร่งดูแลเขาแล้วก็เราสามารถสอบถามเขาได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายผมถามย้ำแล้วย้ำอีกว่าไม่มีแน่นะท่านแม่ทัพภาคสี่แถลงข่าวไปแล้วสิ่งที่ท่านได้แถลงข่าวก็เป็นสิ่งเดียวกันกับที่ท่านได้รายงานผมถ้ามันมีอะไรนอกเหนือจากนี้มันก็คงไม่ใช่ไม่มีเหตุอะไรที่ท่านแม่ทัพภาคสี่ท่านจะมาเป็นบังคับจริง
1: ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบชายแดนใต้แล้วเดินหน้ารวบรวมหลักฐานดำเนินคดีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์และกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเพื่อป้องกันและยับยั้งการก่อเหตุโดยมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าที่ผ่านมามีเหตุเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ฝ่ายผู้ก่อเหตุก็มีการข่าวและพยายามหาช่องว่างในการก่อเหตุเช่นกันแต่เจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินงานด้านการข่าวและใช้เทคโนโลยีพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและดำเนินคดีและย้ำว่าไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายที่กระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำการตรวจสอบกรณีมีผู้อ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้าน
3: พันเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้งยังอ้างแหล่งข่าวความมั่นคงถึงชนิดอาวุธโดยระบุว่าเป็นอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่นั้นขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างและอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจโดยเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งวิถีกระสุนชนิดอาวุธและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยไม่ด่วนสรุปจากข้อมูลหรือคำกล่าวอ้างของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยยืนยันว่าทุกประเด็นจะต้องตรวจสอบบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการยึดหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเมื่อมีผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจะดำเนินการชี้แจงต่อสาธารณชนตามข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังคงเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงทรัพย์สินในพื้นที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 6,971 ครัวเรือนใน41จังหวัดและผู้เสียชีวิตได้รับรายละ2ล้านบาท
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงฤดูฝนมีประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มจึงสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วไม่ให้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเกินภาระจำเป็นข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วให้หน่วยงานประสานและตรวจสอบกันเองไม่ให้ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนต้องเดินทางไปขอเอกสารจากหลายหน่วยงานเพื่อยืนยันความเสียหายซ้ำอีกคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติอนุมัติงบกลางกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าปลงศพเป็นกรณีพิเศษที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอและที่คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติม
5: การดูแลพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบที่จะอนุมัติงบกลางกรอบวงเงิน558ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งก็เป็นไปตามเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นนะคะและในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับกรอบดูแลช่วยเหลือเพิ่มขึ้นด้วยและในการประชุมท่านนายกก็ยังเน้นย้ำการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยต้องทำให้สะดวกที่สุดรวมไปถึงเรื่องของเอกสารไม่ต้องรบกวนให้ประชาชนต้องมายื่นเอกสารซ้ำซ้อนเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องประสานข้อมูลเป็นการภายในและดำเนินเรื่องในการอนุมัติเงินเพื่อให้เงินถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ
4: กรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมจำนวน 69,171 ครัวเรือนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทจำนวน5รายที่จังหวัดน่านกนิกาแก้วใสรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยานายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าจากการที่มีฝนตกหนักเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่ระยะการฟื้นฟูแล้วและมวลน้ำกว่า400ล้านลูกบาศก์เมตรได้ไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์เรียบร้อยแล้วส่วนที่จังหวัดสุโขทัยยังคงมีการเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มน้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่พยายามควบคุมการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ไม่ให้เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีสำหรับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการวิเคราะห์คาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านจะอยู่ที่ประมาณ700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้และไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำด้วยการระบายน้ำออกทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของลำน้ำเป็นหลักเพื่อกระจายมวลน้ำและป้องกันความเสียหายในพื้นที่ลุ่มต่ำ
6: ตอนนี้ก็ปริมาณน้ำที่ตกที่อำเภอปัวที่จังหวัดน่านตอนนี้ไหลลงสี่ขีดเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้ถ้าดูเขื่อนสี่ขีดก็ยังเก็บความจุได้อีกพอสมควรส่วนที่สุโขทัยก็เช่นกันนะครับเนื่องจากมีฝน ตกอีกพื้นที่ลุ่มน้ำยมเราเข้าเฝ้าระวังที่ประตูระบายน้ำหาดสุพรรณจันทร์แล้วก็ควบคุมให้กระทบกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งมีฝนบ่อยๆในแต่ละครั้งในทุกปีพยายามที่จะไม่ปล่อยท้ายน้ำเขื่อนหาดสุพรรณจันทร์เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ถึง29สิงหาคมนี้
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้ออกประกาศแจ้งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงโดยคาดการณ์ว่าในช่วงวันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมเวลา 17:00 นถึง 20:00 นจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้นจนอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำกักเก็บในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครจึงประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการแพร่ร้านอาหารงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert หรือแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: โครงการไทยเที่ยวไทย plus ขยาย1ล้านสิทธิ์โดยใช้งบพ.ร.ก.กู้เงิน 3,500 ล้านบาทหวังกระตุ้นเศรษฐกิจขณะที่ททท.เตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความชัดเจนในโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่าจะเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้โดยจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนซึ่งขณะนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปเป๋าตังและจากการหารือกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายแล้ววลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ก็ยืนยันว่าจะพร้อมใช้เดือนธันวาคมนี้ขณะเดียวกันจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน 3,500 ล้านบาทเพราะเดิมที่ประเมินไว้ 500,000 สิทธิ์นั้นจะต้องใช้ 1,750 ล้านบาทโดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้ใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากจึงได้เปิด1ล้านสิทธิ์ในรอบเดียวโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมาร
8: องนายกเอกนิติเจอท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านก็ยืนยันว่า1ธันวาคมนี้พร้อมใช้ก็จะพิจารณาขยายสิทธิ์ด้วยครับอาจจะเป็นถึง1ล้านสิทธิ์เดิมทีเราไปขอ 500,000 ท่านก็อยากให้คนไทยได้ใช้สิทธิ์เยอะๆเหลือไม่เป็นไรเปิดให้ทีเดียวไม่ต้องเสียความรู้สึกว่าปิดแล้วต้องมารอเปิดใหม่ก็อยากให้มีรอยต่อก็1ธันวาคมนี้ทันครับทางกระทรวงการคลังยืนยันใช้พ.ร.ก.เงินกู้เพื่อเยียวยาถ้าเกิดล้านสิทธิ์ก็จะใช้ถึง 1,500 ก็คนหนึ่งลงได้50
1: นอกจากนี้นายสุรศักดิ์ยังกล่าวถึงการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวจังหวัดน่านหลังผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าหลังจากฟื้นฟูจังหวัดน่านจะต้องมีการทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่เพราะถ้าหมดฝนก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงอากาศดีของจังหวัดน่านขณะนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททกำลังเตรียมจัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดน่านและภาคเหนืออยู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายตลาดทุน4ฉบับยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของตลาดทุนไทยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายตลาดทุน4ฉบับประกอบด้วยร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนและร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดสินทรัพย์ดิจิทัลพ.ศ. 2561ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญของตลาดทุนที่จะยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของตลาดทุนไทยและยกระดับให้ทันสมัยทั้งในเรื่องดิจิทัลและการกำกับดูแลเพ ื่อให้กฎหมายตลาดทุนไทยสอดคล้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลรวมถึงยกระดับการกำกับและบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศตลอดจนลดต้นทุนและภาระของผู้ประกอบธุรกิจส่งเสริมการแข่งขันและคุ้มครองนักลงทุนไทย
10: วัตถุประสงค์สำคัญที่กฎหมาย4ฉบับที่เราต้องการทำหนึ่งคือเราอยากให้ทันสมัยเพราะกฎหมายไม่ได้ปรับมานานแล้วก็ที่สำคัญคือให้สอดคล้องกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นอกจากทันสมัยแล้วการย้ำเน้นคือการคุ้มครองนักลงทุนอยู่ในบริบทเขาจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นในการที่จะดูแลทำให้ตลาดทุนมันโปร่งใสมากขึ้นอันนี้คือที่ย้ำเน้นเรื่องสุดท้ายก็คือว่าการบังคับใช้กฎหมายซึ่งในคดีสำคัญเนี่ยอย่างที่เราเห็นถ้าไปรอตามกฎหมายปกติเนี่ยเราถึงพยายามลดขั้นตอนให้เจ้าพนักงานกลต.เนี่ยสามารถไปร่วมสอบสวนได้เลยซึ่งก็จะได้อาศัยความชำนาญพิเศษของกลต.กับสายคดีสายกฎหมายต่างๆตรงนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
9: ด้านนางพรอนงบุษราตระกูลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.กล่าวว่าร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับจะเข้าไปเติมเต็มพระราชบัญญัติหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนหลักทรัพย์ดั้งเดิมเป็นหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งยื่นต่อสภาไปก่อนหน้านี้ซึ่งจะทำให้บริการทางตลาดทุนครบวงจรมากขึ้นจากนี้ยังให้อำนาจพนักงานกลต.เป็นพนักงานสอบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีคดีที่มีมูลค่าหรือผลกระทบสูงซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการดำเนินคดีกรณีชั้นสอบสวนให้สั้นลงจากปัจจุบันที่ใช้เวลากว่า2ปีนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยยอดการผลิตรถยนต์เดือนกรกฎาคมปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12 จากปีก่อนโดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าน
11: ายสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนาพงษ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาไทยผลิตรถยนต์จำนวน 117,383 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างโดดเด่นขณะที่ยอดผลิตสะสม7เดือนอยู่ที่ 834,595 คันลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.09 สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นสำหรับยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 59,196 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.07 โดยมีแรงสนับสนุนจากรถยนต์ไฟฟ้า BEV ที่เติบโตมากกว่าเท่าตัวขณะที่ยอดขายรถกระบะยังลดลงจากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในประเทศจึงเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างรถ EV นำเข้ากับรถที่ผลิตในประเทศและใช้ชิ้นส่วนในไทยสำหรับการส่งออกรถยนต์เดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 74,169 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.39 โดยตลาดออสเตรเลียและโอเชียเนียขยายตัวได้ดีขณะที่ตลาดตะวันออกกลางชะลอตัวจากปัญหาความปลอดภัยในการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสขณะเดียวกันการจดทะเบียนรถ BEV ใหม่ยังขยายตัวต่อเนื่องสะท้อนความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและเป็นทิศทางสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมสรุปผลฟังความคิดเห็นและแนวทางการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด27สิงหาคมนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรียืนยันทำเร็วที่สุดนายปกรณ์นิ่งประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนภายหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นว่าวันที่27สิงหาคมนี้จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางจากนั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีถือว่าการดำเนินการนี้ทำเร็วที่สุดแล้วสำหรับความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจจำนวน58เรื่องซึ่งมี11เรื่องที่สามารถดำเนินการได้ทันทีนั้นเรื่องดังกล่าวอยู่ขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นและอยากให้ประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของตนเองเมื่อรับฟังความเห็นเสร็จและได้หลักการแล้วจะนำเข้าที่ประชุมกรอ.จากนั้นจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนการดำเนินการทั้งหมดจะเอื้อต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD หรือไม่เรื่องนี้คือการปรับโครงสร้างของประเทศและเปลี่ยนวิธีคิดของภาครัฐจากเดิมที่เป็นผู้กำหนดให้แต่ละฝ่ายร่วมคิดซึ่งตรงกับหลักการของ OECD ที่การคิดต้องมีข้อมูลหลักฐานสนับสนุนพร้อมย้ำว่าจะพยายามทำเต็มที่ให้เข้าสู่สมาชิก OECD ให้ได้ตามเป้าภายในปี2572
12: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาพ.ศ.2568เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาตามแบบพ.ท.33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพ.ท.33โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท.33ล่วงหน้าโดยไม่ให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพกิจกรรมมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
15: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 19:22ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายมอซินนักวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานเปิดเผยในวันนี้ว่าพลเอกอาซิมมูนีผู้บัญชาการทหารบกของปากีสถานพบหารือกับประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านระหว่างการเยือนกรุงเตหะรานของอิหร่านโดยประเด็นการหารือครั้งนี้มุ่งเน้นแนวทางยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งซึ่งมีความคืบหน้าอย่างมากความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังพลเอกมูนีสนทนากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก่อนเดินทางเยือนอิหร่านท่ามกลางความพยายามของสหรัฐในการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าประเทศใดที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านอาจต้องเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจขณะที่อิหร่านประกาศตอบโต้ด้วยการระงับการส่งออกน้ำมันผ่านอ่าวเปอร์เซียกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่านายเลอหวายจุงรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามมีกำหนดการเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการในวันพุธนี้ซึ่งถือเป็นการเยือนเมียนมาครั้งแรกของเจ้าหน้าที่ระดับสูงเวียดนามหลังเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาเมื่อปี2564กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามยังระบุว่าภารกิจการเยือนเมียนมาในครั้งนี้นายจุงจะทำหน้าที่ประธานการประชุมความร่วมมือระดับทวิภาคีร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาพร้อมเน้นย้ำว่าเวียดนามมองว่าเมียนมาเป็นสมาชิกที่มีความสำคัญของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนและฉันทามติ5ข้อของอาเซียนเพื่อสันติภาพในเมียนมาเป็นกรอบความร่วมมือและการสนับสนุนที่สำคัญของอาเซียนที่มีต่อเมียนมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังอ่อนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไปด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25-26สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น
16: ผู้พบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
17: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ได้คนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองครับแล้วก็วันนี้อังคารที่25สิงหาคม2569นะครับถึงมาต้องส่งยังอยู่เหมือนเดิมนะครับคุณประกอบผมเรียนทุนชัยคำรอดสายชนนิสังนะครับสุภเลิศธรรมฤดีนะครับลงเป็นเพจทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับผลิตคำพิระคุณกรศิริทักษ์และเดชธรชัยโสดานะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับขออนุญาตคุณผู้ฟังนะผมมาการออนไลน์ผ่านโทรศัพท์นะครับแล้วก็ขอบคุณที่มาด้วยที่เชื่อมโยงสัญญาณให้เราได้พูดคุยกันนะครับวันนี้ข่าวแรกเริ่มต้นที่พระอัจฉริยภาพของพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับกับการเตรียมพร้อมนะส่งฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าก่อนเข้าแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าอย่างต่อเนื่องณสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อเตรียมความพร้อมของพระองค์และม้าทรงเลี้ยงในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยวันนี้นะครับซ้อมที่ผ่านมาในวันนี้นะครับสำหรับการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทรงเน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลภายใต้แผนการฝึกซ้อมของผู้ฝึกสอนอย่างเข้มข้นในช่วง1เดือนก่อนการแข่งขันประกอบกับทรงมีสมรรถภาพพระวรกายและพระหฤทัยที่แข็งแกร่งขึ้นเป็นลำดับซึ่งมาจากพระวิริยะอุตสาหะและความมุ่งมั่นของพระองค์นับเป็นพระกรุณาธิคุณและสร้างขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่พร้อมส่งเป็นต้นแบบแก่นักกีฬาทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การแข่งกีฬาในระดับนานาชาติต่อไปส่วนนักกีฬาประเภทอื่นๆที่แข่งขันในเอเชียนเกมส์นะครับก่อนที่จะติดตามเรื่องของวอลเลย์บอลและก็ฟุตบอลนะครับน้องเอสทีนะครับน้องเอสทีก็มีความมุ่งมั่นนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้นะครับว่าได้ลุ้นเหรียญรางวัล นะครับรวมถึงคณะทีมโปโลน้ำนะฮะก็ดึงจีนรัสเซียฮังการีเข้าร่วมซ้อมนะครับเพื่อยกระดับก่อนลุ้นศึกเอเชียนเกมนะครับความพร้อมของเอเชียนเกมนะฮะเดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะครับนะก็เดี๋ยวขออนุญาตรายงานผลวอลเลย์บอลก่อนนะฮะแล้วก็ไปเอเชียนเกมนะครับวอลเลย์บอลสาวไทยเอาชนะคาซัคสถาน3-1เซตนะครับคว้าแชมป์กลุ่มนะฮะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในการชิงแชมป์เอเชียนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินประเทศจีนนะครับวันนี้นะครับไทยลงแข่งขันที่เทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมเป็นการแข่งขันนัดที่3ของกลุ่ม B นะครับผลงานที่ผ่านมาของเรานะครับทีมอันดับที่17ของโลกชนะมา2นัดรวดมี6คะแนนเต็มนะครับเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับแล้วก็การันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเจอกับคาซัคสถานทีมอันดับที่41ของโลกนะครับซึ่งลงสนามมาแล้ว2นัดชนะ1แพ้1มี3คะแนนอันดับที่2ของกลุ่มนะครับโค้ชออสกิตติพงษ์รัชตาเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนตัดสินใจนะพักเพื่อนหลายๆคนนะไม่ว่าจะเป็นทัดดาวทุกแจ้งนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวันที่2ถึง6กันยายนนี้สหรัฐถอนซีเรียออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายซึ่งช่วยเปิดทางฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุนในซีเรียการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่25สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์และประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุรุกวัยมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยชื่นชมในความสำเร็จอันเด่นชัดของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยที่ได้สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในประเทศในโอกาสที่เราเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจยิ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าต่อไปในอนาคตเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนอุรุกวัยโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวิชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:39 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรการินีปริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา 9:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพระกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1ประจำปี2567ณสระดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai ไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาพร้อมจัดกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำโคมล้านนาการแกะสลักเทียนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยถ่ายทอดคุณค่าของภูมิปัญญาไทยพร้อมเลือกซื้อผ้าไทยงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายศิลปินจากทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปด้านต่างๆและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและสีสันแห่งแรงบันดาลใจจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทางนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้รับความร่วมมือจากบริษัทแก๊ปแท็กซี่ประเทศไทยจำกัดในการสนับสนุนส่วนลดค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมงานผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมณ Impact Exhibition Hall 7-8เมืองทองธานีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริชโยรายงาน
1: กรมการศาสนาสืบสานการจัดโครงการถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมสนับสนุนศาสนทายาทเผยแผ่พระพุทธศาสนาในไทยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่าในปีนี้กรมการศาสนาได้จัดโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโดยถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีจำนวน400รูปในระดับปริยัติ3-8 ประโยคกำหนดจัดพิธีถวายทุนการศึกษาในวันที่27สิงหาคมณพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญสำหรับดำเนินการโครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้พระภิกษุและสามเณรได้รับโอกาสทางการศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจพระธรรมคำสอนได้อย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะการศึกษาพระไตรปิฎกและพระปริยัติธรรมนำไปสู่การพัฒนาศาสนทายาทให้มีทั้งความรู้และความสามารถในการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้และเผยแผ่แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมทั้งนี้โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2556มีพระภิกษุสามเณรที่ได้รับทุนแล้วรวมจำนวนกว่า 3,000 รูปคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการเร่งด่วนเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆให้สนามบินอู่ตะเภาสามารถใช้ได้เดือนกันยายนนี้คาดว่าสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากภาคเอกชนกว่า1ล้าน3แสนล้านบาท
3: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการสนับสนุนเร่งด่วนเพื่อผลักดันโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกหรือ EEC โดยมุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนแบบครบวงจรครอบคลุมทั้งมาตรการทางภาษีเช่นการให้สิทธิ์หักรายจ่ายเพื่อการลงทุนและรายจ่ายการดำเนินงานได้ถึง2เท่าการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศและการยกเว้นภาษีในเขตประกอบการค้าเสรีควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราโดยจะเร่งรัดการออกกฎหมายรองรับเพื่อให้มาตรการทั้งหมดมีผลบังคับใช้ภายในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งรัฐบาลประเมินว่าการปลดล็อกข้อจำกัดในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชนได้สูงถึง1ล้าน3แสนล้านบาทตลอดอายุโครงการสร้างการจ้างงานกว่า 63,000 ตำแหน่งและผลักดันผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ให้เพิ่มขึ้นกว่า 37,000 ล้านบาทในปีแรกที่เปิดให้บริการ
4: มาตรการสำคัญเช่น การหักรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายดำเนินการ2เท่าค่ะการอำนวยความสะดวกด้าน EEC Visa รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงสนามบินกับการท่องเที่ยวและการลงทุนนะคะคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะการลงทุนภาคเอกชนประมาณ 1.3 ล้านล้านบาทตลอดอายุโครงการค่ะสร้างงานกว่า 63,000 ตำแหน่งและสร้าง GDP มากกว่า 37,000 ล้านบาทในปีแรกที่เปิดให้บริการค่ะ
3: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเสริมว่าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยมาตรการที่เสนอในครั้งนี้มุ่งสร้างแรงจูงใจให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่เพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าและดึงดูดผู้ประกอบการชั้นนำเข้ามาลงทุนได้มากขึ้นปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาน
5: ายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษได้ติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนภาคใต้หลังสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจากสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งภายใต้อิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนได้ยกระดับการแจ้งเตือนสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนื่องจากกลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบข้ามพื้นที่ในภูมิภาคได้สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนความจำเป็นในการเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของกลุ่มควันในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องภาพรวมวันนี้ค่าฝุ่นละออง PM2.5 อยู่ในระดับดีขณะที่ช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบฝนตกในหลายพื้นที่ของภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดพังงาและระนองซึ่งการประเมินทิศทางลมพบกระแสลมยังพัดจากทิศใต้ขึ้นสู่ทิศเหนือเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและแบบจำลองการเคลื่อนที่ของมวลอากาศบ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่มวลอากาศและกลุ่มควันจากพื้นที่ตอนใต้จะเคลื่อนเข้ามายังพื้นที่ตอนใต้ประเทศไทยบริเวณประชิดชายแดนทั้งนี้ข้อมูลจุดความร้อนจากจิสด้าณวันที่24สิงหาคมพบประเทศไทย4จุดและประเทศอินโดนีเซีย 5,122 จุดประกอบกับพื้นที่ชายแดนใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานีและยะลามีแนวโน้มอัตราการระบายอากาศต่ำต่อเนื่องซึ่งอาจเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหากยังมีกลุ่มควันจากอินโดนีเซียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 หลังได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนนางวริยาสจิรวัฒนากุลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 หลังได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนอันเป็นผลจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียประกอบกับสภาพอากาศแห้งแล้งและปรากฏการณ์เอลนิโญส่งผลให้ค่าฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงวันที่23-24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยข้อมูลระบุว่าเมื่อวานนี้ค่าฝุ่น PM2.5 ในจังหวัดนราธิวาสสูงสุดอยู่ที่ 29.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางหรือระดับสีเหลืองแต่ในวันนี้ค่าฝุ่น PM2.5 ในจังหวัดนราธิวาสลดลงเหลือ 20.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศกลับมาอยู่ในระดับดีหรือระดับสีเขียวเนื่องจากทิศทางลมเปลี่ยนแปลงทำให้ฝุ่นควันไม่พัดเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้โดยตรงและสภาพอากาศเอื้อต่อการระบายมลพิษอย่างไรก็ตามขอแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรลดการสัมผัสฝุ่นและสวมหน้ากากป้องกันทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Air4 ไทยและเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษเพื่อวางแผนการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1ในห้วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่สัปดาห์หน้าเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำภาคใต
6: ้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1ในห้วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ประจำปี2569 ที่จังหวัดสงขลาสัปดาห์หน้าเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้และติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสวนยางด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
7: เพราะเท่าที่ดูแล้วก็จะไปลงในพื้นที่201นะครับไปดูเรื่องขุดของระบายน้ำอย่างต่างๆเรียบร้อยซ่อมแซมเรื่องเขื่อนต่างๆแล้วก็เรื่องที่2น่าจะไปดูเรื่องของสวนยาง
6: พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงจากกรณีที่บางประเทศตรวจพบการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนในผักที่นำเข้าจากประเทศจีนรวมถึงกรณีที่มีการตรวจพบโลหะหนักเช่นแคดเมียมหรือสารหนูปนเปื้อนในสินค้าเกษตรของไทยว่าสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและกรมวิชาการเกษตรจะร่วมกับองค์การอาหารและยาหรือ อย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและเกษตรกรไทยรวมถึงรักษาความมั่นคงทางอาหารของประเทศชาวนันมาลีรายงาน
1: จังหวัดสงขลาจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เพื่อผลักดันเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อติดตามและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจังหวัดสงขลามีโครงการสำคัญเช่นการพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลอ่าวไทยทะเลสาบสงขลาการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและกัดซ้อตลิ่งบริเวณหลังโรงเรียนบ้านบางดานและโครงการสะเดาฟู้ดอีโคโนมีเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านอาหารชูอัตลักษณ์อาหารและผ้าพื้นเมืองรองรับการเปิดใช้ด่านสะเดาแห่งใหม่นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเชิงนโยบายอีก26โครงการมูลค่ารวมกว่า 35,061 ล้านบาทโดยจะนำผลการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและภาคเอกชนเข้าสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัดและระดับภาคก่อนสรุปผลการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที่31สิงหาคมและเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันที่1กันยายนนี้เพื่อผลักดันการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 20นาฬิกา19นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐถอดซีเรียออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายแล้วหลังครบกำหนดการพิจารณาของสภาคองเกรสเป็นเวลา45วันนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แจ้งต่อสภาคองเกรสเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยแสดงความประสงค์ว่าต้องการยกเลิกสถานะดังกล่าวให้แก่ซีเรียเนื่องจากรัฐบาลซีเรียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเมดอันชาราให้คำมั่นว่าจะแยกซีเรียออกจากการก่อการร้ายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ด้านนายอาซาดอันชิบานีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซีเรียระบุว่าการถอดถอนซีเรียออกจากบัญชีดังกล่าวจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศทั้งนี้ซีเรียถูกสหรัฐขึ้นบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายตั้งแต่ปี2022และเผชิญผลกระทบจากสงครามกลางเมืองยาวนานเกือบ14ปี สารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพรรคแรงงานซึ่งเป็นแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านของนิวซีแลนด์ในวันนี้ที่ระบุว่าพรรคแรงงานจะสนับสนุนมาตรการห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียซึ่งจะเป็นการช่วยขจัดอุปสรรคให้กับนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์ที่เตรียมเสนอร่างกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานโซเชียลมีเดียต่อรัฐสภาแต่พรรคร่วมรัฐบาลบางส่วนประกาศจะคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวด้านนายคริสฮิปกินหัวหน้าพรรคแรงงานนิวซีแลนด์กล่าวว่าเมื่อได้รับการสนับสนุนจากพรรคแรงงานแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่รัฐบาลจะชะลอการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวและพรรคแรงงานคาดหมายว่าจะเห็นร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาวาระแรกก่อนการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่7พฤศจิกายนนี้บริษัทฮุนไดมอเตอร์ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของเกาหลีใต้และสหภาพแรงงานของบริษัทฮุนไดบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษแล้วโดยบริษัทฮุนไดตกลงปรับเงินเดือนพื้นฐานเพิ่มขึ้นเดือนละ 100,000 วอนหรือประมาณ 2,300 บาทและจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเทียบเท่าเงินเดือน4เดือนอย่างไรก็ตามสมาชิกสหภาพแรงงานจะลงมติต่อข้อเสนอดังกล่าวในวันที่31สิงหาคมนี้หลังพนักงานของฮุนไดราว 40,000 คนหยุดงานประท้วงเต็มวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการประท้วงเต็มวันเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในปีนี้พนักงานของฮุนไดหยุดงานประท้วงรวมแล้ว60ชั่วโมงซึ่งสร้างความเสียหายแก่บริษัทเป็นมูลค่าเกือบ 2.2 ล้านล้านวอนหรือประมาณ 51,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามฮุนไดมีรายได้ไตรมาส2สูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่49ล้าน 200,000 ล้านวอนหรือประมาณ1ล้านบาทต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
6: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มB นัดสุดท้ายทีมชาติไทยฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องตบเอาชนะคาซัคสถาน 3-1 เซต25-22 25-16 23-25 และ25-11เก็บชัย3นัดรวดคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตากเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้ทีมไทยยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการเสิร์ฟการเล่นเกมรุกการเล่นบอลเร็วซึ่งเป็นรายละเอียดสำคัญที่ทีมต้องนำกลับไปปรับปรุงแต่ที่สำคัญที่สุดคือสภาพร่างกายเพื่อเตรียมตัวแข่งในรอบน็อกเอาท์ต่อไป
9: เรามีเออร์เลอร์กันเองเยอะในจังหวะที่การเสิร์ฟก็ดีการทำเบรกพอยต์การทำดิกแอทแทคก็ดีเราเออร์เลอร์เยอะมันก็เลยพลาดโอกาสไปนะครับเราก็เช็คสภาพนักกีฬาเพราะว่ามีบางคนกล้ามเนื้อมันยังตึงแล้วก็มีการอักเสบบาดเจ็บก็ต้องโรเตทไม่อยากให้บาดเจ็บมากเพราะยังมีเกมสำคัญรออยู่ที่สำคัญคือสภาพจิตใจของนักกีฬายังมีขวัญและกำลังใจดีทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจนะมันเป็นเรื่องของเกมเมื่อกี้เราก็คุยกันนะครับแล้วก็ทุกคนก็อยากจะทำให้ดีที่สุดในรอบถัดไป
6: ด้านพิมพิชยาโกกรัมบีหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมต้องกระตุ้นตัวเองให้มากขึ้นและกลับไปทบทวนแก้ไขข้อผิดพลาดรวมไปถึงพัฒนาการเล่นให้ดีขึ้นในการแข่งขันรอบต่อไป
10: หนูว่าเราสามารถกระตุ้นตัวเองได้มากกว่านี้ค่ะคือถ้าเราปล่อยชิลไปอย่างเงี้ยเป็นผลเสียต่อทีมเราก็อยากให้ทุกคนแบบว่ากระตุ้นตัวเองมากกว่านี้ค่ะแล้วก็มองไปถึงอนาคตว่าเขาเล่นอย่างนี้เราจะต้องแก้เกมกับเขายังไง
6: ทั้งนี้สำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในวันที่ 27-28 สิงหาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามซึ่งในเกมแรกทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้เวียดนามมาก่อน0-2โดยการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยสารัตอยู่เย็นกัปตันทีมโดยแอนโทนีฮัตสันกล่าวว่าแม้ในเกมแรกจะแพ้มา0-2แต่เกมนี้ถือว่าเป็นเกมใหม่ที่ไทยต้องพยายามสร้างโอกาสให้มากเหมือนเกมแรกและเพิ่มความเฉียบคมหน้าประตูให้มากขึ้นซึ่งหลังจบเกมแรก ทีมได้มีการพูดคุยกันหลายครั้งและเชื่อว่านักเตะในทีมรวมถึงทีมงานทุกคนมีความพร้อมสำหรับเกมวันพรุ่งนี้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดครับ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเวียดนามที่มีดินสเตเดียมในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกรมพลศึกษาลงนามบันทึกข้อตกลงกับ5สถาบันอุดมศึกษาเดินหน้ายกระดับแผนด้านนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนติดตามได้จากรายงาน
11: นายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOA ระหว่างกรมพลศึกษากับ5สถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อร่วมกันจัดทำแผนด้านวิชาการนำความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนและสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ด้านนันทนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนไทยหลังผลสำรวจพบว่าในปี2569ประชาชนประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นวิถีชีวิตถึง76%ถือว่าเกินเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นอีกส่วนสำคัญในการต่อยอดแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการให้มีผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นพาณิชย์คาดนาครายงาน
6: ความเคลื่อนไหวนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนนำโดย ST วารีรยาสุขเกษมนักสเก็ตบอร์ดสาวที่สร้างความประทับใจในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยวารีรยาเปิดเผยว่าขณะนี้นักกีฬาทั้งหมดกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมที่สนามเอ็กตรีมการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากโดยเน้นฝึกท่าที่ใช้แข่งขันให้เกิดความแม่นยำพร้อมเสริมความแข็งแกร่งความอึดและความทนทานของร่างกายโดยเป้าหมายสำคัญคือการวางแผนการเล่นและทำท่าต่างๆให้ได้มากที่สุดภายในเวลา45วินาทีโดยไม่เหนื่อยจนเกินไปส่วนเป้าหมายส่วนตัวคือต้องการติดอันดับ1ใน3และคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
12: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโด
13: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข
14: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
12: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่ง ควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
15: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
16: ก็กินท็อปโปจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปช้อปปิ้งก็กินท็อปโปจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
17: ลาเต้ท็อปโป
18: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
19: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความ

0: นับสนุนให้คุณทานผักวันละ400กรัมยูนิฟ
1: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
2: ไปกัน
3: เ
2: ล
3: ยเพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
4: อาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
5: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
4: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
6: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
4: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
7: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
8: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

95.5 95.5 Give Angel Radio Give Angel

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้น
1: อื้ออร่อยดี
3: บัวลอยอร่อยดีครับพ
4: ่ออร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก

0: าหารอัดแน่นเต็มกล่องเพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่ง
3: ซ้อมลีดก็กินท็อปโปะจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปะช้อปปิ้งก็กินท็อปโปะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปะขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
4: ลาเต้ท็อปโปะ
5: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูนฟีลกู๊ดทุกวัน
6: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
7: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
8: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อย
9: ป้าอยากไล
8: ่สบู่
9: ยาสระผม
8: ผงซักฟอก
9: ยาสีฟัน
8: น้ำตาล
9: นมข้น
8: กาแฟ
9: น้ำปลา
8: น้ำมันหอย
9: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
8: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
10: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินแค่300จะไปซื้ออะไรได
8: ้ใช่สิและต้องไปที่ห้างตังยี่สุนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
11: ห้างตังยี่สุนซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตังยี่สุนทุกสัปดาห์ห้างตังยี่สุนซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตังยี่สุนซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
12: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: าส Big Angel Radio
1: Yeah yeah yeah ดิจิลาดอ่ะ

0: สวัสดีครับคุณป้า
1: ป้า
2: ว้าย
3: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะ
2: ไม่มีเวลากลัวแพ้
3: นี่เลย
4: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ชใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
3: ธรรมชาติ
2: อ่ะลุงใช้ซะ
4: โลแลนด์เนเจอร์โค้ชแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
5: 95.5 Kids Angel Radio

0: ัดแน่นเต็มกล้อง
1: เพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
3: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
4: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
5: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง 3-in-1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: เขาช่อง
7: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
8: ไปกันเลย
9: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอนชัวอาหารสุดครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอนชัวช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
10: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมผงซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
11: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
10: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
12: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
10: ใช่สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
13: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
14: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

เทรนดี้เทรนด์ความนุ่มต้องมาแล้วไหมหนา3ชั้นอ่อนโยนจากเชียร์บัตเตอร์และอะโลเวรานุ่มสนุกเลิศเลยล่ะสลับเทรนดี้เติมเทรนด์ความนุ่มให้ทุกโมเมนต์กิฟต์แองเจิล 95.5